0: Sawadee, sawadee, sawadee. Good morning, good morning, good morning. For my people, you thang wan, you thang, you thang Facebook, whatever, ทั่วโลกทั่วโลกขอบใจหลายๆได้วันนี้มาพบกันขน่อยเอ้ยกับก้องกับวันที่19เดือนเมษายนเดือนวันเดือน4ภาษาอันเดือน4แม่นอันอันทางนี้เนาะแต่บ้านเฮาเป็นเดือน5ขน่อยปี2026หรือว่าปี2569บ่ค่ะแม่นทางลาวเฮาอันนี้เนาะทางประเทศลาวเฮาหรือว่าประเพณีของเฮาก็แม่นเนาะเพิ่นเปลี่ยนอันปีเห็นบ่คือกันแต่ว่าเดือนก็บ่คือกันอีกเพิ่นเป็นเดือน5เฮาเป็นเฮาเป็นเดือน4มื้อนี้ขน้อยเอ้ยมาพบกันมาพบกันอากาศยังเย็นจักหน่อยเด้อพิเศษพิเศษสุมาพบขน้อยเองขน้อยเองและน้องสาวอีกน้องสาวเพิ่นมายามเพิ่นมายามมาแต่ฝรั่งเด้อเนาะสบายดีเพิ่นก่อนจักหน่อยสิอินเทอร์วิว
1: สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านสบายดีชาวแคนาดาขน้อยแสงสุวรรณจิตดาหรือว่าแสงจิตดาราใน Facebook หรือว่าใน YouTube ขอเชิญญาติพี่น้องติดตามเด้อมาพบเอ้ยมื้อนี้มีโอกาสดีขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแฮงสุขกายสบายใจทั้งฝรั่งและทั้งแคนาดาเนาะขน้อยจะไปพบกันคั่น
0: โอเคเนาะขน้อยนะวันนี้ขน้อยจันก่อนสิพบสิมาลมน้องเฮาจักหน่อยแล้วก็ฟังเพลงของเพิ่นหลังจากเพลงที่2ขน้อยจะเอาเพลงเพิ่นลูกเดียวเพลงลูกหั่นน่ะอันมื้อนี้หั่นขอโทษหลายๆเด้อลูกเด้อเพราะว่าแม่เปิดเพลงอันเพราะว่าที่แรกนี่บ่ได้มาก็เลยสิเปิดเพลงอันเปิดเพลงอันปีใหม่แล้วก็กับมีเพลงน้องอันที่ว่าน้องแสงเพิ่นมาแต่ฝรั่งเศส1เพิ่นเป็นนักร้องทางพุ่นนี่ทางพุ่นก็สิเว้าเนาะดารานักร้องของฝรั่งเศสเนาะอันนี้มาพบมาเจอมายามก็เลยมาโอเคโอเคขน้อยเว้าแล้วพิเศษสุดก็ทิดแล้วทิดแล้วเนาะก็แล้วเว้าเรื่องนางสังขารกับแมนเลยกับบุญตักบาตรบุญปีใหม่ของเฮาเนาะทั้งวัดใหญ่ทั้งวัดน้อยวัดหน้าเว้าว่าปัญญาขน้อยก็ไปบ่ได้ก็มีแต่ว่าวัดลาวชวนโชเฮาก็โอ้ยขน้อยนี่มาเห็นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเฮาเต็มไปจนบ่มีห้องบ่อนสินั่งอันนี้ก็ดีใจที่ว่าเห็นปีใหม่พวกเฮานี่ถือสําคัญถือสําคัญอันนั้นนะถือสําคัญที่สุดเพราะว่าในปีใหม่ประเทศลาวค่ะกับแม่นหรือว่าจะมีจักประเทศฮานอยปีใหม่นี่นะ
1: มีลาวขมิ้น
0: อ่านไทยเท่านั้นนึงวะ
1: ลาวพม่าอีกก็เจ้าก็เล่นคือก
0: ัน เอาเล่นคือกันบ่
1: อีคือกันแต่ว่าห้องบ่คือกันเน
0: า
1: ะ
0: ห้องโอ้ห้องบ่คือกันโอเคเน
1: า
0: ะ
1: แต่เพิ่นพานางสงกรานต์บุญ
0: สงกรานต์
1: ลาวเฮาว่าปีใหม่
0: ปันเฮาก็มีนางสังขารกับสงกรานต์กันเดียวกันเนาะคือบ่จังซั่นเนาะโซอันยามื้อนี้ค่ะขน้อยอันที่ขออันขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆตั้งหน้าให้ว่าลาวชนเถอะอันยาคนไปเต็ม

เลยจนบ่มีบ่หนังขนาดว่าขนาดขนมทีแล้วนี่บ่ได้มาวิทยุหาได้ผักก็ไปหันคือคือไว้ก็ยังว่าซาไปหันโจนเต็มเลยก็ใครแต่ว่าอันไปก็เวียงมีแต่เฮา2คนขอบใจด้วยแม่ขอบใจน้องสาวขอบใจหลายๆขอบใจเบ้ขอบใจมีวันหลายๆจากอันจากมงรยานขอบใจเด้ขอบใจแน่น้องสู้เอื้อสิว่าเอื้อสิอ่านพออยากมาร่วมกับน้องสาวเฮานี่เฮามีเวลาก็เลยอยากร่วมกันพิเศษเป็นมื้อนี้ so next week cannot Saturday 25th April anybody just welcome please ในทางวัดลาวิรวรรณารามของพวกเฮาเพิ่นจังมีงานราตรีสโมสรต้อนรับปีใหม่ลาวได้ต้อนรับปีใหม่ลาวเชิญทุกท่านไป GT Autonomous Club of New Market 55400 วันนี้ please come ขน่อยเพิ่นเริ่มแต่ started from 6:00 the 6PM to 1 AM to the next day. So, admission is $40, included all food. Got the buffet, all kind Lao food, nah. กินเสพๆ ดูขนาดไปเดี๋ยวไปแท้ๆอันนี้มีอาหารหวานคาวเต็มไปเลยเลยกะจะมาพบกับคณะวงดนตรี The Rocket บังไฟแสนเพิ่นว่า please come I know.ถ้าเพื่อจะให้ความมุ่นสื่นสุดใจเลย so anybody please especially I want to say that for my funeral you have to come you know why because we're gonna be sung ด้วยมีแต่ผู้เฒ่าดอกอันนี้พวกขน้อยพวกขน้อยเพิ่งก็เลยว่าสิไปเซิงพ่อนเซิงพวกแม่พี่น้องเห็นนำการหมวนนำการถ้าผู้ใดที่ว่าบ่ได้อีนั่งก็ได้ให้นุ่งสินนุ่งยังก็ไปทางหลังก็ได้เนาะขน้อยเนาะอันนี้บุญเฮาบุญบ้านเฮาบุญบ้านเฮาแท้ๆแต่เตรียมแล้วเมื่อวานนี่ก็เล็กๆน้อยๆซ่อมอีกวันพฤหัสแต่เป็น last day พวกขน้อยอยู่เนาะ on Thursday at the Lao Association 956 Wilson so พวกขน้อยจะไปซ่อมหันเริ่มแต่โมงหนึ่งเด้อถ้าผู้ใดว่ามีน้ำจิตน้ำใจไปพอดไปซ่อมไปพอดน้ำกันสอดอามินซ่อมเบาซ่อมแหละเนาะอันนี้คณะบ่ซ่อมกับบ่ได้ได้ you know why because even เซิงขน้อยเฮาก็ต้องให้มันถือกันจังหน่อยว่าเหตุจังใดไปจังใดมาจังใดก็มีบ่แม่นว่าดําก็มีเคนและมีกองมีแสงบ่เพิ่นสิตีกันและก็มีอุ้มดอกไม้อุ้มดอกไม้ก็สิมีหมดแล้วก็เองโซตามที่ขน้อยฮู้นี่มันจะอันเป่าแคนมีไอเสิร์ตกระป๋องตั้งหน้าและต่อไปจะมีทางคณะของอันของวัดลาเวรวรรณารามจะมีฐานดาวเงินและก็เสิร์ตบ่ตามที่ขน้อยฮู้ Who else lucky แน่ lucky is coming too but somebody else ไลฟ์ไปได้แห่งดีขน้อยทางหน้าเพิ่นจะมีแคนกับไลฟ์เพิ่นว่ามีกองกับไลฟ์เซินๆได้ขนาดไปแต่แท้ๆอันนี้นะเพราะว่าเฮาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องและสิไปเห็นแบบที่ว่าอันชื่อ I know I think I turned it off already but how come just like this โอ้ใกล้บ่ได้นี่ใกล้อันนี้อันซาฟารีเพิ่นกับอันซีรีส์หั่นเพิ่นก็เว้าน้ําเฮาโลดI know ใกล้เพิ่นบ่ได้ขนาดต้องเอาไปไกลจักหน่อย so อย่าลืมขนาดนี้อันประธานเมนทันนันวินัยพุนศรี anybody need information please ติดต่อเวลาสิทธิ์สนุบาล6472159552และคำวงสีวงไซส์6479988940 please come เด้อขนาดเด้อถ้าเป็นไปได้ก็กรุณาใส่สุดแบบแล้วๆเด้อเพิ่นว่านึงลำลาวเพิ่นว่าเสื้อไหมและสิ้นจะมีรางวัลให้สุดผู้ใดสิใส่งามหรือว่าเด่นๆในนั้นนะ please dress like traditional Lao อันนั้นลาวเขาชื่อกระเดิดขน้อยเด้อนอกจากนั้นทางหวานเฮาจะมีสิ่งที่ละหนึกมอบให้ทุกท่านในมือไปห่วมว้าวเพิ่นสิมีเดี๋ยวนะคนละคำทุก next week โอเค on Saturday ที่อยู่ก็คือว่าอยู่ที่ New Market ไพกระหูดีอยู่15 Foreign Avery so anybody knows เดี๋ยวขน้อยเด้ออันนี้I just can't wait ขน้อยน่ะอันเป็นหนักขนาดหนักฟ้อนนี่ก็บ่แม่นธรรมดาอีกฟ้อนแล้วเพิ่นบ่แม่นฟ้อนนะขน้อยซ้อม so after that the week after that ขน้อย I gonna be not week after that yes อันนี้ก็เดือนเมย์อีกเนาะเอาตามอันตามมือซะขน้อยเอาตามมือ let's see just okay นั่นเอากินเลี้ยงเอาพาดีซะก่อนSo this one gonna be any happy new year สบายดีปีใหม่ลาวด้วยคนเดียวซาถูซาตุอันนี้เป็นตาคิชเนอร์ผลจะเหตุเดือนเมย์วันที่9ปี2026 you see and Shakespeare Optimist Hall 3976 Gold Street ด้วยคนหน่อยเด้อไปทุกท่านผลจะเริ่มหาโมงตอนแรงจนหอด1โมง the next day let's see the art car admission only $35 or

0: สิมหาดอน plus dinner included ได้พวกบ้านเพิ่นก็อยู่อันนั้นแน่เนาะห้องเพิ่นก็สิบ่แพงปานใดที่เพิ่นชื่อก็สิว่า I'm not going to say it's cheap but it's reasonable you know it's a the price is pretty good I have to say it's pretty good จะพบกับคณะดาวไตเพิ่นว่าวงดนตรีได้นี่คณะวงดนตรีเซินๆทุกท่านไปห่วมด้วยหน่อยเด้อlet's see what else they have here อันนี้เพิ่นเห็นให้วัดโอเคเขาหน่อยอุ๊กเอ้อ oh my goodness เขาหน่อยอ่านวัดพรหมวิทาราม ว้าว the temple of the kitchener waterloo เด้ออันนี้เด้อเขาหน่อยเด้ออันนี้มันเพิ่นเห็นให้เห็นก็คือว่าเนาะวัดอยู่ใต้กวาดขันบุญปีใหม่เฮาบ่ว่าแต่ตักบาทบ่งานราชีสโมสรอีหยังก็ขึ้นกวาด so yes and in many need information please ติดต่อสมจิต226 606546 9แล้วก็จันทน I think yeah จันทน38288538546 9ดาวอน519588121 so same money 519854 27อเมน2877มันนี่ล่ะ519-497-0051 wow my goodness I can't wait I love to go Hanoi but you know I just checked the GPS about almost 2 hours to get there so my goodness I know when we come home it's kind of at มันแบบไหนอีกเนาะกลางคืนอีก well it's okay I'm gonna pass this พูดได้ไปทางวัดลาวโทรนโทผมก็สิไปหลายกันบ่เป็นให้ฝนไปซะเพิ่นไปห่วมกระดำใจเฮาก็มีเนาะขอหน่อยแต่ขนาดสิบ่ฮอดพวกมันนั่นน่ะพุ่นมันไกล so ATM มันตักบาทเด้อขอเว้าเรื่องตักบาทโชว์ทางเดี๋ยวสีทางวัดลาววิรวรรณรามอีกเพิ่นจะมีการตักบาทขอหน่อยเชิญห่วมบุญคุณวิสขบูชาเจริญพรเชิญออกต้นญาติโยมเขาห่วมทําบุญใส่บาตรและพิธีการเฮปึ้มพระไตรปิฎกขอหน่อยสําหรับพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาวเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาปี2569 Sunday May the 3rd 2026 please invite it เด้อไปเต๋อขอหน่อยเด้อจึงขอเชิญพุทธบริษัททั้งหลายพุทธสนิกชนสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาและในการเฮปึ้มพระไตรปิฎกผู้ได้ขน่อยเอ้ยมันเป็นธรรมดาสุดภาษาลาวเผื่อเป็นสิริมงคลให้สิริมงคลแก่ชีวิตและเผื่อความเจริญหุ่งเฮืองความห่มเย็นและเป็นพลังใจให้แก่ทุกท่านสาธุสาธุด้วยแสงเอ้ยหมาหนกทางวัดขน่อยก็ขอแผ่อาหารหวานข้าวโดยต้นกระพึกเลยเครื่องใส้ต่างๆในงานตามแต่บุญในงานบุญตามศรัทธาของภัยลาวอาลัยกาทางวัดมีขต้มขนมบ่ให้บูชาขน่อยกรุณาบอกข่าวไปครบเจ้าขน่อยขน่อยประกาศให้ก็ขอเชิญทุกท่านไปเด้อขน่อยเด้ออันนี้แม่
2: เป็นประมวลเนาะขน่อยเนาะโอ้ยอยากมาอยู่แคนาดาเด้แสดงให้ร่วมทําบุญน้ําญาติพี่น้องทุกท่าน
0: แม่นขน่อยเออจังบ่แม่นจิตใจจิคอมเมนต์บ่ไปร่วมกันจิตใจอยู่นํากันก็ได้เลยขน่อยและพิเศษขน่อย let's see เชิญร่วมเชิญขอเชิญส่วนฐานพุทธศาสนานิกชนเชิญเขาห่วมทุกคนทุกฐานกันแม่นเชิญงานบุญสาสลองพุทธสิมาและยกยอดโซฟาเพิ่นว่าของบัดเราย
2: อดโซฟาย
0: อดโซฟาของอันนั้นของวัดลาวิรวรรณเฮา yes it is it is ยอดโซฟา
2: ฮู้ยอดโซฟาแม่นล่ะค่ะ
0: yeah yes รายการขน้อยอันพลเขาโซเมนตัวนี้เมนเดือน I think เดือน June วันที่13วันที่14 so 2 days Saturday and Sunday เด้อเมนเดือน June เด้อขน้อยเด้อเดือน June ปี2026รายการวันเช้าวันที่13เนาะ yeah June เช้า26มือห่างหากะเตรียมพร้อมเครื่องสักการะบูชาต่างๆและจัดได้กับประดับสถานที่เวลา 18:00 นแรงสูตรปริมงคลวันอาทิตย์วันที่3 14 June 2026ตอนเช้าแล้วก็เต้าโฮมพุทธบริษัทพุทธสนิกชนทั้งหลายเวลา 10:00 นเวลา 10:00 นเวลา 10:00 นเริ่มพิธีทางศาสนา

0: สิบโมงคุณนายนางเริ่มพิธีทั้งศาสนาและก็นางสมาธิไหวพระหาบศิลพิธีใส่บาตรถวายจังกระทานหลังจากที่ว่าหลังจากพระสงฆ์สันประธานแล้วกับญาติโยมรับประทานอาหารด้วยขน้อยเด้อเทียงแล้วเริ่มพิธีการเฮยอดโซฟาได้นี่นะยอดโซฟาอ้อมอันพุทธสิมาพระพุทธสิมา ขอโทษสามหอมด้วยขน้อยพร้อมด้วยพิธีการถวายแล้วกันยกยอดโซฟาขึ้นซิมพุ่นเด้อเวอร์และทั้งวัดลาวได้จัดให้มีให้มีหงยังขน้อยหงเป็นยามเลยละสี่ทูสู้สมอแต่หงทานอาหารและนำดื่มโอเคโอเคอย่าหงทานอาหารนำดื่มซึ่งมีอะไรหลายครอบครัวและองค์การจัดตั้งต่างๆได้ห่วมเป็นเจ้าศรัทธาโอเคเหลืองอาหารวันข่าวเนาะนี่ถ้าทานใดมีจุดประสงค์อยากห่วมเหตุอันหงทานทางวัดยินดีต้อนรับเด็กหน่อยโชว์เชิญทุกทานเด้อการเฉลิมฉลองการสวดฟ้าหรือสมโพธิสมโพธิยอดโซฟาแมนพิธีทั้งศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธอันพุทธลาวพนักหน่อยนอกเพื่อยกยอดโซฟาขึ้นประดิษฐสถานถึงหลังคาสิมเลยเด็กหน่อยเรือว่าฮอไตตาถือเป็นที่ว่าสิริมงคลให้แก่วัดว่าอาหามเฮาพิธีนี้จะมีการเห่ฉลองฟ้อนโอ๊ยก่อนก็สิได้ไปขอฟ้อนนะเพิ่น
1: เรื่องฟ้อนนี่ค่ะสมัครเนาะงามเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: คณะธรรมของลาว
0: ของลาวฮาแม่นขน้อยแม่นยังไงก็มีจะมีการเหตุบุญใส่บาตรและก็แสดงเชิงความความสมัครีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธเนาะงานฉลองเถอะนะหรือหยกยอดอันหรือหยกยอดโซฟาบ่ได้มีประจำด้วยขนาดเดินหลายๆปีจึงได้มีเท่านึงแล้วก็มีได้เพื่อมีศาลาหรือว่าอันซิมหรือว่าศาลาซิมใหม่เท่านั้นขนาดเอ้ยดังนั้นเนื่องในโอกาสอันดีงามนี่อะไรก็สำคัญทางวัดลาวเบลุวันจึงขอข่าวนี่มายังให้ทุกท่านได้ทราบสู่ทางกันไปเด้อขน้อยเด้อผลทีพวกทานได้ห่วมสางจงได้ไปค้ำจูนและก็บุญยู่ยู่นู้นให้ทานและครอบครัวจงอยู่ดีมีสุขแข็งแรงได้โชคลาภตลอดไปโดยเทอญสาธุขน้อย
1: สาธุขออธิษฐานน้ำเนาะ
0: โอเคขน้อยเวลีโนซาขน้อยจะอ่านโทรศัพท์ของผล9055846886นี่จังโทรศัพท์ของวัดเราวัดเราเวรุวรรณรามขน้อยขน้อยมาอ่านมักมักสื่อโอ้ยอันนี้ก็เซินเซินทุกฐานไปเด้อละสี่ขน้อยโอ้ยฮะเดย์ยังบ่ทันเปิดฮอดอันนี้เพลงอันนี้ละก็สี่ละทมละทมนี่ so Wow, that's a long time. This is about it. ขนาดอันว่าว่าอะไรก็ดีเนาะอันมีแต่บุญมีแต่ทานบุญปีใหม่เฮาอย่าลืม
1: ขอความอธิษฐานส่วนกุศลไปหาญาติพี่น้องทุกท่านผู้ใดไปทำบุญทำทานก็ขอให้เพิ่นเจริญรุ่งเรืองเนาะขน้อยมาแต่ไกลก็เอานั้นจิตใจเอาความหักความแพงมาฝากเนาะขน้อยเนาะ
0: Yes yes ขัดสิว่าเลยขน้อยเรื่องบุญเนาะทั้งบุญตักบาททั้งบุญงานราตรีสโมสรหลายหลายหลายแนวหลายแนวหลายแล้วก็จะว่าอีกทางขนอดสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นก็จะมีเหตุงานสิว่าพบปะสังสรรค์กันกับแมนเดือนอันนั้นเด้อขนอดเดือนอ๋อก็วันที่8อยู่ที่นูมาร์เก็ตกับแมนบอนเดียวกัน for 5500อยู่ที่นูมาร์เก็ตกับเซิร์นเด้อขนอดเซิร์นไปห่วมแล้วก็มีตามผมว่ากับวิทยุกับซีอันไปสวยไปห่วมกันแต่ว่าเพิ่นจัดแต่ว่าหลายแนวอยู่ขน้อยทางอันอสคลเพิ่นก็ประชุมว่าในทางอันสมมุติความลาวขน้อยก็ไปบ่ได้ผู้หลายประชุมหลายขน้อยก็ไปแต่เดียวเนาะคนผู้เดียวไปได้แต่เดียวโซขน้อยสิฟังอันแสงจะอธิบายเล็กหน่อยเพราะน้องสาวนั่นเพลงตัวนี้อารมณ์ระทมอย่างหน่องอันนี้บอกดูเพราะว่าเสียง
1: ระทมระทมเมื่อลมหนาว
0: นักร้องเพิ่นสิเพลง
1: เป็นเพลงที่ว่าอาจารย์วรเดชและอาจารย์วิลเลียมเพื่อคนได้มอบให้ขน้อยเอามาเผยแพร่ถึงจะว่าผิดพลาดประการใดขออภัยเสียงบ่นัวหัวบ่มวนก็ขอให้พี่น้องรับฟังเอาขน้อยมาจากประเทศฝรั่งเพราะว่าเพิ่นก็ได้มอบเพลงส่วนนี้ให้เอาไปเผยแพร่

0: น้องเด้อผมเราเขาน่าจะภูมิใจและก็ดีใจที่ว่าที่ว่าครอบครัวบ่เคยลืมบ่เคยลืมหลานสาวคนนี้เนาะที่ว่าคันเว้าแล้วก็ไล่ทั้งเสื้อทั้งสายเนาะมักเสียงเพลงมาแต่น้อยๆพุ่นแหละแต่บ่มีโอกาสเนาะมาร้องตอนนี้นะตอนหลายอายุนี่ก็บ่เป็นหยังเนาะอุตส่าห์ฟังซอยกันเนาะกันเนาะขออวยใจให้พรให้ญาติพี่น้องทุกๆคนที่ผ่านมาในอันรายโยลาวเสียงบรรณานี้จงเจริญหุ่งเฮืองสุขกายสบายใจพร้อมกับเนี่ยเอ้ยบุญเกิดด้วยโคศกเสียงหวานโคศกแอนแตกนัสนานของเฮาเนาะคันสั้นน่ะคณะก็ขอมอบเพลงนี้ให้ญาติพี่น้องได้ฟังเพราะว่าออกจากใจจริงนะเวลานี้ก็หนาวเนาะยังบ่มืดฮอดระดูฮ้อนเทื่อเอามาฟังน้ํากันเนาะขอหน่อยเนาะ
1: โอเคมวนๆขอหน่อยฟังเราบอกให้ทุกท่านมาทุกท่านเฮ้ลิซ่าสบายดีสบายดี I didn't see that I just saw it now thank you ลิซ่า thank you ขอหน่อยมาฟังเพลงมวนๆจากแสง
0: สุวรรณ
1: แสงสุวรรณ
0: จิตดารา
1: จิตดาราได้ขอหน่อยเด้อ
0: หรือว่าซิด Facebook แสงจิตดารา
1: แสงจิตดาราโอเค

0: from France. Paris. So she's a singer from there. So yes, that's why the other way, the other thing, she was singing and then we were dancing together. I was on the stage with her too. So yeah, Kanoi, muan lai, muan siang. No, I like, no. This song is a sad though. It's really sad that I miss somebody. That's the song said. I like it too. What can I do? I love it. I love that song so much. Okay, Kanoi, wow, and me, Mitsubok.เอาแซงเขามาก่อนชายน้องมันพูดว่าจังน้อยชีวิตเป็นไงพี่ชีวิตเพิ่นเป็นอันเป็นยังก็เป็นห้องวิธีใดน้องเอาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเอาเขามาเตียงน้อย yes
1: สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าแสงสุวรรณได้มาเป็นนักร้องในทุกมือนี่ก็ย้อนใจมากและใจมากร้องเพลงตั้งแต่น้อยมาและกระพัดบ้านพัดเมืองมาแล้วมาพบพวกลุงป้าอาเพิ่นก็เป็นศิลปินทั้งนั้นก็เลยมันอยู่น้ําสายเลือดเนาะขน่อยเนาะก็เลยว่าเพิ่นละว่านางเอ้ยจะยังมักอยู่บ่เสียงร้องเสียงรําน่ะโดยขน่อยมักขน่อยมักร้องมักรําเพิ่นก็เลยว่าจัดการแต่งเพลงและก็มอบให้แสงส่วนแม่อาจารย์วิลเลียมและได้การสนับสนุนจากอาจารย์วรเดชดิษฐวงศ์เนาะครอบครัวดิษฐวงศ์เป็นครอบครัวที่ว่าทั้งพี่น้องคันว่าแล้วพี่น้องทั้งแม่เนาะขน่อยเนาะและกัน
0: สายเลือดเดียวกัน
1: สายเลือดเดียวกันสายเลือดศิลปินและก็มีคิมมี่ดิษฐวงศ์อีกก็ร้องเพลงคือกันขน้อยเองภูมิใจและก็ดีใจได้มาเป็นนักร้องแปลว่าเป็นนักร้องอยู่นักร้องสมัครเล่นเด้อนักร้องให้พรให้บุญแก่ญาติพี่น้องทุกท่านไปมาทั้งใดก็ถวายเสียงเพลงคันว่าถวายนะมอบเสียงเพลงมอบความสุขให้แก่ญาติพี่น้องทุกท่านจะอยู่ประเทศใดเมืองใดแดนใดก็อย่าถ้าได้ยินรายโยเสียงวรรณานี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเนาะสุขกายสบายใจถ้าหากว่าสนใจอยากฟังเสียงเพลงเสียงหวานๆของแสงสุวรรณแล้วขอเชิญเข้าไปใน Facebook แสงจิตดาราหรือว่า YouTube แสงสุวรรณจิตดาราหรือแสงจิตดาราก็ได้ค่ะเฮาจะได้พบกันอยู่หั่นข้าพเจ้าก็ได้ประพันธ์2-3 เพลงออกมาเนาะเพราะว่าผลงานการประพันธ์นี้ก็ออกมาจากใจจริงแล้วก็ออกมาจากที่อาจารย์ได้มอบผลงานมาให้อาจารย์วิลเลียมเพิ่นจากโลกนี้ไปเพิ่นก็ได้มอบผลงานเพิ่นมอบการศึกษาให้ขน้อยแล้วขน้อยก็ได้เอามาประพันธ์มาดัดมาแปลงมีสัมผัสนอกสัมผัสในเนาะมีก่อนต้องสู่หรือก่อนเพลงขน้อยก็ได้เฮียนเอามือนั่นน่ะเพราะว่าใจมักได้ขนาดฉะนั้นมื้อนี้มาในภูมิใจแล้วก็ดีใจที่มามาพบเอื้อยหักที่ว่าบ่ได้เห็นกัน40 50ปีเนาะขอบใจ
0: ขอบใจ thank you มามื้อนี้เพิ่นชื่อมันชื่อ Maxi Boku เด
1: ้อสวยโอกาสได้พบพ่อกันได้พบหมู่ผู้ที่ว่าจากกันไปผู้ละ20 30ปีเนาะได้มาพบอยู่แคนาดานี่ก็หลายคนญาติพี่น้องคือกันถ้าหากว่าแสงสุวรรณมาอันใดผิดพลาดประการใดหรือขัดข้องประการใดแสงสุวรรณขอโทษขออภัยน้ำญาติพี่น้องชาวแคนาเดียนแคนาดาทุกท่านขอฝากความผักความแพงไว้น้ำญาติพี่น้องทุกท่านเนาะขอมอบให้ญาติได้บุญเกิดมันจะได้การโตเนาะ
0: สื่อคำเกิดให้คนหน่อยเด้อ
1: ตื่มซื้อให้คนได้เลยขอให้คนมีบุญให้ตื่มซ
0: ื้อ
1: เ
0: ด้อบุญหลายบุญหลายคำ
1: ใช่มั้ยคนมีคำและเอาตื่มบุญให้คนอีกเนาะ
0: Yes So พี่เสพสื่อคนหน่อยก็ขอบใจน้องสาวเด้อขอบใจใกล้ไปได้กับฮอดมาเจอกันอันนี้กันความหักแพงกันเรื่องคนหน่อยเนาะจะว่าชื่อว่าแล้วคนลาวเฮาอยู่ไสหันกันห้ามบ่ลืมเรื่องความหักแพงกันอันนี้เนาะคือขึ้นน้อยก็สิแอปเปิ้ลเซิร์นเพิ่นเมื่ออันนั้นเมื่อกินข้าวแต่ว่าว่ามหาประธานบอกมหาประธาน
1: เพิ่นว่ามหาประธานอาหารซั่นน่ะโอ้
0: ครับประธานอาหารก็แต่บ่เป็นได้แต่บ่เป็นได้เฉพาะสิไปซื้อเอาแต่ให้เพิ่นไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซานกันหน่อยเนาะคนเฮาเนาะเพราะว่าคนลาวเฮาเป็นจังซั่นไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซานเมื่อจังว่าโอ้ยอันเพื่อนซาน
1: จังซั่นจังซี
0: ่ความอบอุ่นแย่คันเฮาถ้าไปกินข้าวห่านก็โซแค่อยู่แต่ว่าเมื่อเฮือนมันจะอุ้มกว่าแต่ว่าเรื่องกินหันชุติเพราะเอื้อยหันบ่เป็นขน้อยขน้อยบ่ได้เฮ็ดกินไผกะหูดี
1: กินนะก็บ่สําคัญดอกมันสําคัญอยู่ในจิตใจนี่เฮามีความอบอุ่นทางจิตใจน้ําดอกนึงก็มีความหมายเนาะรอยยิ้มบัดนึงก็มีความหมายสิ่งที่ว่าบ่ได้เสียเงินเสียคํานี่รอยยิ้ม
0: รอยยิ้ม
1: Yes ทางใดได้หักรอยยิ้มแล้วยอมมือนบสบายดีนะภูมิใจและมี
0: ความสุข
1: ที่สุดและเกิดเป็นเราเนาะ
0: ว้าว yes

0: โอ้อันนี้กันขนอยบันนี้ขนอยกันจิมาเปิดเพลงก่อนแล้วจิมาจะลงกับน้องก่อนมื้อนี้มันยังให้เพลงหลายๆเนี่ยพออาทิตย์แรกเนี่ยเขาบ่หน่อยบ่ได้มาแล้วปีใหม่เฮาอีกแล้วต่อไปขนอยกันสิบ่ได้ว่าเปิดเพลงปีใหม่เพราะมันใกล้ยามแต่เนาะก็เลยว่าให้ทิศนี้ขอเปิดเพลงปีใหม่อีกก่อนเนาะอันนี้เพลงใหม่เป็น
1: สมซอยและยินดีเนาะมักเสียงเพลงอันนี้เน
0: ี่ยอย่าอะไรเซยเพลงนี่มันขนอยอันนี้มันยังเพลงปีใหม่ล้วงพะบางนะเนาะล้วงพะบางตุลีเพิ่นไปห้องมดหมวดเด้อขนอยนี่เพลงปีใหม่ลงพะบางและมิซี่ละเอาขนมขอโทษด้วย
2: จดเวลาก่อนเนาะ
0: โอ้ยเพราะว่าเพิ่นเพราะว่าเรื่อง9โมงเขียนยำได้มีแต่9 โมงเสียจริงเขาเปลี่ยนเป็น10 โอเค

0: มวนมวนขนอยมวนมวนเด้อวันนี้ขนอยชนะลมกับหนองได้มีไปเลยมาฟังเพลงมวนมวนอีกโอเคน้องขนอยเนาะอันนี้ว่าเลยก็ได้เรื่องหักซ้าสุขภาพแสงแสงหูยังไหนบอกเดี๋ยวว่าเรื่องหักซ้าสุขภาพเฮานี่เห็ดเห็ดแน่ใดน้องน้องหูบอกคนอยู่บ่กินแน่ใดเห็ดแน่ใดแหละ
1: โอ้ยไรเลยมองในกะเป็นคนที่มักงามเนาะตื่นเช้ามากินน้ำก่อนอย่างน้อยต้องแก้วหนึ่งหรือว่าสองแก้วอันห้าเจ็ดสิบห้ามิลลิลิตร
0: นิดหน่อยต้นนั่นว่าจำฉันว่าเดี๋ยวหน่อยหน่อยพี่แบบว่าเฮียเฮียเฮียนี่นี่นี่นี
1: ่เออแบบของเอื้อยนี่ละ
0: โอ้
1: กินน้ำ
0: กินน้ำก่อน
1: พักผ่อนน้อยหนึ่งแล้วก็ย่างประมาณ10นาทีหรือ15นาทีอ้อมเพื่อนซะก่อนเนาะ
0: เ
1: ป็นไงไปถามข้าวดอกไม้
0: ว้าว talk to the flowers too
1: ขนอยขนอยหมักดอกไม้ถามดอกไม้แล้วตอนหันมานั่งกินขนอยกินขนมตอนเช้าเนาะกินขนมตอนเช้าผู้มียาไปกินยาเนาะหลังจากหันได้10นาทีแล้วกินยากินขนมกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็พักผ่อนให้มันเพียงพอและส่วนหลายขนอยบ่มักกินเครื่องมันเนาะขนอยแล้วก็ได้รักษาสุขภาพว่าซั่นนะตื่นเช้ามาแกงซี่และแล้วก็สวยๆมาด้วยนึงก็เฮามีหยังเฮากินเฮาจะกินหยังก็กินตอนเช้าให้มันเต็มอัตราเลยฮอดเที่ยงหรือว่ากินข้าวเที่ยงฮอดบ่าย 1:00 น 2:00 นเฮาสิกินซิ่งกินข้าวกินหยังก็ได้แต่ตอนแลงมากินน้อยที่สุดค่ะนะกินน้อยตอนแลงมากินซุปบ่หรือกินหยังก็ยาแต่กินน้อยบ่ให้มีแป้ง
0: บ่มีแป้ง
1: แป้ง
0: บ่มีข้าวแม่นบ่ให้มีข้าว
1: ม
0: ีแต่ผักแม่นบ่โอ๊ยน้อยนึง
1: ข้าวก็บ่มากน้อยนึงแล้วก็บ่ให้มีแป้งแล้วก็กินหมักไม้ดังละชุกนี้ให้กินหมักไม้ก็บ่แม่นว่าสิกินเป็นกิโลดอกเนาะกินหมักแอปเปิ้ลน้อยนึงกินหมักเกี้ยงน้อยนึงกินแนวละเล็กละน้อยแล้วกินอะโวคาโดแล้วก็กินหลายอย่างเนาะฉะนั้นว่าคนเฮาสุขภาพบ่คือกันบางคนนั่นกินน้อยก็พิษบางคนนั่นเบิ่งซื่อๆกะตุ้ยได้ว่าซั่นบัดข้อยกะเฮ็ดคือเจ้าข้อยก็คือยังตุ้ยคือเก่าแล้วแต่อัน
0: แล้วแต่เนื้อเฮาสุขภาพของห่างกายของใครมันเน
1: า
0: ะ
1: มาแคนาดานะก็พบเห็นคนหลายคู่หลายคนเจ้าก็งามหมดทุกคนก็แปลว่าเจ้าก็รักษาหุ่นคือกันเนาะรักษาสุขภาพคือกันเนาะแต่ว่าเฮามีสุขภาพไปได้มาได้ไปเที่ยวอ้อมโลกนี่หมดทุกบอนก็แปลว่าเฮามีสุขภาพดีแล้วเนาะแล้วอยากฝากความรักความแพงนี่ไปถึงชาวฝรั่งทั้งหลายเนาะที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเฮาถ้าหากว่าได้ผ่านเข้ามาในซิดของอันเสียงบรรณานี
0: ่
1: ก็ขอจะมีความสุขกายสบายใจเนาะมื้อนี้แสงสว่างมาฮอดแคนาดาแล้วมาฮอดมาเอาความรักความแพงน้ําญาติพี่น้องชาวแคนาดาคิดว่าชาวแคนาดาคือจะจดจําชื่อเสียงและก็เสียงเพลงของแสงสว่างเนาะฉะนั้นเวลาเฮาก็บ่หลายเนาะอยากให้อันญาติพี่น้องผู้ใดก็สุขกายสบายใจเมื่อทุกคนและขอเอ่ยชื่อคน1 2คนได้บ่เนาะ
0: ได้ดาวโหลด
1: อย่างที่ว่าอาจารย์เนาะอาจารย์ธนุบ่หรือว่าญาติเอ่ยบุญเวียงสัญญาบุญสูบ่
0: โอ้ยสบายดีเอ่ยสบายดีสบายด
1: ีถึงอยู่เด
0: ้
1: อมาทางนี้ก็มีความสุขกายสบายใจและเสียงเพลงปีใหม่ลาวหั่นแม่นท่านซ้ําหรือว่าเสมอครับยังยูโกที่ว่ายังยูโกนั่นเป็นผู้ร้องเพลงมวนหลายเด้อแสงสว่างมากหลายแล้วก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีอยู่ดีมีแรงเนาะปีใหม่แล้วหายทุกข์หายโศกโรคภัยต่างๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะ
0: Yes Yes
1: เอาสกอให้ราโยลาวเสียงบรรณานี้เจริญหูเฮืองไปเรื่อยๆเนาะ
0: โอ้ thank you thank you
1: ส่งข่าวไปทั่วโลกเนาะเอาสกอขอบใจอีกเทื่อนึงเนาะยังเอ้ย
0: จ๋าจ๋าเว้ยหยัง Hey Diana thank you sisSee you on Thursday. This is yes.
1: Well, like, for you, because I'm not going to be able to help. I'm not going to be able
0: to Good morning, good morning. See you on Thursday. This is 1:00 again. Yeah, we're going to be practicing. I know. Last night we did a little bit. It says you weren't there. But I couldn't go to, I did some meeting, you know.I couldn't go two places at the same time. Only one place kana oh my goodness busy so ka men ขนองเฮาเนาะกันอยู่กันกินนั่นคนรักษากันแม่นแท้กินน้ําแต่ว่าสิเว้าลางเทื่อก็เว้าได้อัน the thing when breakfast and lunch is the best these two ก็เวลากินข้าวแลงหั่นเว้าได้ว่ากิน

0: แต่ว่าลังเถือขนอยากกินได้หิว but at least you do ขนอยเฮ็ด exercise you okay with it too ก็จะกินก็กิน
1: บ่มาเห็นหุ่นของเอื้อยนี่ปะโธ่หุ่นงามปานผู้สาวน้อย
0: บ่ให้ว่าบ่คนก็น้อยมีเฒ่าผู้สาวเฒ่า
1: แก่แต่กายหัวใจยังหนุ่มเด้อ
0: โอ้บ่ให้ว่าว่าหยอกว่าหยอกแล้วก็ม่วนเด้อซุ
1: มาก็ดีม่วนนํากันเนาะอย่าถือโทษโกรธซากันโทษ
0: เออแม่น
1: คนหักแพงก็ได้จังว่าโอ้มาลงก
0: ัน
1: เนาะ
0: อย่าอย่าแพงกันจนมาฮอดกันเห็นกันเห็นกันโซคณะสิเปิดเพลงตัวเดียวว่าม่วนหลายเพลงใหม่ได้นี่นะเพลงก็เปิดหลายจังหน่อยเพลงใหม่ๆสิกันอันเต้นนําเด้อตัวนี้นะฟ้อนนํากันเด้อม่วนแต่เด้อพอน้องมานี่ก็เบิ่งทุกคนสิสิไปแนวเลยสิไปเปิดที่ได้มีอันนั้นอีกใน Let's see come on where is it Now where is that I don't know somehow the way it's ดังมานะอันนี้นะ Is that this one sis I don't know
1: เปิด
0: หมดแล้วก็ยังอ่ะขึ้นนะ I know let's see this one you know เพราะว่าอันนั้นหมดแล้วได้แล้วโอเคโอเคดูนะมันขึ้นเองนะโนวายมอดวิทุตแต่มอดคนน่ะยังเสียงแบบเสียงน่ะอันนี้บ่แม่นยังว่าเสียงซื่อๆดอกและจีบงโอเคม้วนคนน่ะสิเปิดให้พออันเด้อฟังเต้นน้องกันเด้อมื้อนี้เด้อเต้นน้องกันเด้อ
1: ป
0: ี
1: ใหม่แล้วเนาะสันมาแล้วจ้ะเอาความสุขคณะขอเอาความสุขความหักความอบอุ่นกลับบ้านกลับไปประเทศฝรั่งเด้อคณะคือดอกซาวแคนาเดียนซาวแคนาดานี่ก็คือสิบ่ห่วงเนาะห่วงความสุขไว้เนาะคณะขอเก็บเอาไปบ้านนํา
0: เอาหมดเอาหมดสุดๆโอเคให้ทุกท่านเด้อทั้งบ้านเฮาเนาะเต้นเด้ออยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนติดเลย
1: ฟ้อนน้ํากันว่าซั่น
0: ฟ้อนน้ํากัน
1: คณะก็มักฟ้อนอยู่แล้วแบบเพ่งขึ้นแล้ว

0: แมน
1: แมนขนาดเลยมวนลาย
0: มวนลายบ้านนี่มวนลาย
1: มวนลายเพลงขนาดเพลงก็มวนเพลงให้ขึ้นใจ you know this is a new year that we have to be happy okay baby babe we have to be happy this is a new year so we're gonna be because plus I have somebody here we can I can dance together even though myself I can dance alone so ขนาดเลยว่าเลยจะดีเนาะถ้าผู้ใดที่ว่าอันโอเคขอบใจหลาย thank you thanks son thank you so much อันที่ว่าเลยก็เราเมื่อเดือนนี่3เมื่อเดือนนึงเฮาก็จังเศร้าไหวกัน so next week gonna be I think next week gonna be อันนั้นบ่ค่อยYeah, next week going to be the last week of April. So this is last week of a new year. Come in, not new year. Come and be my Lao. How? Come in, Taba. And be my Taba. Me, sip. Me, yam hot. Let no sand. Not body.
0: Man, Lao.
1: Yes.
0: ยามแรงเข้ามาแล้วทุกคนก็ได้ไปท่องไปเที่ยวไปยามพี่ยามน้องเนาะต่อไปนี่ก็บางคนก็ได้พบพี่พบน้องขอให้ทุกคนในครอบครัวจงมีความสุขกายสบายใจเนาะคนเลยเนาะได้พบได้พ่อกันเขาฮอดถึงเวลาที่ว่าเฮาไปพักผ่อนแล้วนะเฮ็ดเรียกมา6เดือนหรือปีนึงเฮาก็สวยโอกาสไปพบพ่อกันเนาะคือข้าพเจ้าเองมาแคนาดาเนี่ยมาพบพี่พบน้องมาฮักมาแพงน้ำญาติพี่น้องชาวแคนาดามีโอกาสจะกลับมาใหม่ขอขอบใจ
1: กลับมาได้แซงเฮาบ่ได้จะสิมาใหม่อีกนี่นะ
0: ยังให้คําตอบบ่ได้พอแล้วแต่สุขภาพเนาะ
1: ยังให้มาไวๆนี่ก็ดีมาสุปีได้สามารถสุปีได้บ่
0: ญาติพี่น้องก็หลายคนอยากให้มาม่วนอีก
1: ว่า
0: เนาะมาฮอดแคนาดาก็มีแต่คนม่วนและมีคนนําใส่ใจดีทั้งนั้นข้าพเจ้าเองก็ฮอดความหักความแพงมาจากประเทศฝรั่งเนาะแล้วก็มาฮอดพี่ฮอดน้องทางนี้แล้วก็ได้รับการอบอุ่นจากชาวพี่น้องแคนาดาแล้วก็เอื้อยฮักอีก
1: โอ้ให้ว่าฮักกันฮักกันฮักกันฮักกันซุเฮาฟอฮู้บ่แม่นฮู้กันนี่น้อยได้ขนาดอยู่ใน Facebook แต่โดนๆวันนี้เพิ่นก็เป็นโมเป็นอันฮู้กันกับหนูทิพย์อีกเฮ้ยหนูทิพย์เอ้ยสบายดีสบายดีฮู้กันหนูทิพย์ก็เฮียนหมอนํากันแต่อยู่สวรรค์แต่ยังน้อยเพิ่นอันนี้เดี๋ยวนี้เฒ่า
0: แล้วเด้อเป็นได้ฮักตั้งแต่อายุ6ปีไปโรงเรียนเว้าหนูทิพย์นี่เพราะว่าคะน้อยหั่นน่ะคันเว้าความหลังมาเนาะน้อย1 2 3ควบเพราะว่าอันไปโรงเรียนแหละหมู่มีแต่ยิกมีแต่หยุมนุ่งกระโปรงเคินละยิกหนุ่มเห็นน้อเป็นตะแพงหั่นน่ะคันเพิ่นว่าเฮาเป็นตะแพงคือตุ๊กตาเขาแล้วมันยิกบิด
1: ยิกแก้ม
0: อ
1: ีกแม่นบ
0: ่ยิกบิดหน้าบิดตาแล่นไปมอบดีทั้งหลังเอ้ยเอ้ยล่ะว่าเอ้ยสิเอาเอ้ยสิโปรเตเช่เจ้าเอ้ยสิปกป้อง
1: หาซาโปรเตคคันน่ะโปรเตค yes
0: โปรเตคเจ้าว่าซั่นจนฮอดทุกมื้อเนี่ยก็ยังยืนอยู่ในใจคันน้อยตลอดมาแต่อายุ6ปีได้ขนาดนั้น
1: กับหนูทิพย์หั่นเนาะ
0: กับหนู
1: ว้าวว้าว
0: แล้วก็มาหักว่าแพงก็เอิ้นเกิดนี้หักแพงกันมาเนาะ
1: yes yes
0: หลายฟ้าหลายปีแล้ว
1: ในความ
0: หักแพงกันไปยังซั่นแล้วเนาะบ่ได้เสียหายหยังแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้เพิ่นตลอด
1: หักกันเป็นดีๆหน่อยกันดีๆเพราะว่าอันขนาดสิเปิดเพลงตัวนี้แล้วจะต่อไปเพลงสุดท้ายอาจจะเป็นคันเวลาพ่อขนาดสิเปิดเพลงอันคงแสงคือกันแสงคงเพลงแสงอันลูกแม่เจ้าลูกแม
0: ่เอ้ยใกล้สิฮอดวันแม่แล้วเนาะ
1: แต่ว่าตอนสุดท้ายเด้อขนาดเปิดเพลงปีใหม่ตัวนี้ก่อน
0: แต่งเพลงนี้ก็เพื่อว่าบอกลูกว่าถึงแม่สิเจ็บสิปวดสําใดแม่ก็ยังเป็นแม่ของเจ้าเสมอนะใกล้วันแม่แล้วเนาะเอ้าหักแพงกันคันขอขอบใจก็เว้าแล้วก็นั่งหัวลูกมักหนาวลูกนะเพราะว่า
1: อันนี้อันที่กับ this month เด้อเบิ่งก่อนเด้อขนาดเบิ่งเด้อผมหูปีใหม่ตอนนั้นขนาดชาบุ่นหนึ่งก่อนเด้อ let's see if I got it right I got it right once again messages
0: แล้วแต่เนาะแล้วแต่โคโซกเพิ่นเนาะแล้วเพิ่นรายการของเพิ่นน่ะถ้ามีโอกาสจะกลับมาใหม่เนาะขอมาปากมาเว้าน้ําญาติพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวขนาดมาเพลงตัวนี้ไปถ้าขน้อยบ่มีเวลาก็สิได้บ่ายจังอันนั้นอันมื้ออันวันแม่ก่อนจังฟังเพลงน้องสาวเฮาเนาะอันนี้เฮาปีใหม่เฮาก็เลยอยากเปิดตัวนี้ไปคันอันบ่ายเพิ่นซะเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาได้ปานน
0: ั้นฉะนั้นก็ขอลาญาติพี่น้องทุกท่านชาวแคนาดาและก็ขอฝากความหักความแพงไว้ขอฝากเสียงเพลงที่ว่าทางไป

0: ยินแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้ามาฝากนี่แม่นออกจากหัวใจทั้งนั้นนะขอขอบอกขอบใจญาติพี่น้องชาวแคนาเดียทุกคนจะเอาความสุขและความหักกำแพงจากแคนาดานี่เมื่อประเทศฝรั่งเนาะขอขอบใจนะ
1: โอเค
0: ขอลาไปก่อนเนาะ
1: เจ้าทุกคนว่าขณะหมดเพลงตัวนี้พวกเขานอกกันเสด็จอำลาไปคือการเดินอย่าลืมแต่วันที่เสาร์หาไปเฉียนเพราะว่าทางวัดลาววิรวันโนรามเพิ่นจะมีงานเฉลิมฉลองหรือว่างานรัฐที่สโมสรต้อนหาปีใหม่ลาวก็ได้เด้อขอหน่อยเด้อขอบใจขอบใจไลค์ขอบใจทุกคน
0: โอ้อยากอยู่ได้เนาะอยากอยู่มวนอยู่ซื่ออยากอยู่ฟ้อนน้ําเด่น
1: โอเค
0: ฝากหัวใจไว้ก่อนเนาะ
1: ฝากหัวใจไว้เด้อฝากหัวใจไว้เด้อโอเคขะหน่อยเด้อโอเค